ลองซัมบลาเอียโอลเทรดวินส์ออริโนสตรองนักเอ็มซีวอมพูลลองวัตตาโมคลาวด์นาซาระอันดับลองสกายออริมูฟเอาท์โลวานัวตูคายวัตตาเอียออฟิสตองเมดิโอเฮมิคอลเอ็มซีเอลนิโนเอลนิโนเฮมิอัฟเฟกต์เอ็มพิควันไลฟ์ลองยูมิโลวานัวตูสเปเชียลลองเวทซีซันลองยูมิเฮมิมินิมเซ่ไบกัดสมอลเรนโนโมอิซาเวฟอลทาวน์By place is a way try to mass more sometime you may not get enough kaka. All impact or no good side long El Nino long Vanuatu is a way stop long 1 year or you go more. After all something is a way go back long normal back again. But some other time El Nino is a way stop long time between 1 year long Vanuatu.Long sam narvala ia, obisit long El Nino isabe haben. Obis long medio hemikolem oltamia la Nina. Long time long wan la Nina, all trade winds polikam strong more cloud nasaraya hemi move long southwest direction towards Vanuatu.Make them say, Hemi, Savi Karam, more rain way, Ipitim Nomol, Ikam long all islands long Vanuatu.